ยามินะจีนะมาโกโทนัยมองเยบันเดียมุมมองล่ะแห่โกโทนัยมองเยเอ้เมนโจ๊ดโนบาจีเมเปียเนาะโอเคရှင်ถ้าจ้ะจ้องนมามะกูมองจีฉิดแต่จ้องนี่ပြောจินน่ะกะดิจ้าวยาดิရှင်

0: ไม่ได้ยินหนูอ่ะก็ท่านไหนมองเนี่ยอ๋อไม่เลยมองอยู่แบบป้ามีเพียบในเนี่ยโอ้เจ้ามาเราเลยเลยไปว่าอ๋อมองเนี่ย
1: เก๋ชิสัน
0: อ๋อไม่เลยชิไลชินางอ่ะท้อง